0: ไม่ปีปอนพอแล้วก็อาเร่งสิทำให้ยองสีเกเคร่งดูอุปเทศไลน์สิทำให้ปีปอแล้วก็โอเวอร์สิทำให้เก็บปัจจุบันปีปอแล้วโซ่ก็ส่วนแกบิสิโก้สิทำให้อันสิบันนี่นี่เป็นอะพิโลเตอาบังสิทำให้เชวังพอบาลาโซ่ก็ส่วนเป็นทำให้เกจอกยังริงเทตันดอก
1: ตั้งแต่ลาบังโซ่อาเกส่วนเป็นอะจอกอินุตอมุนิตอัปรันดัมอีกจุยอันสิทำให้ดูจิม
0: จงสิมุนิตอันนี้โซ่ก็ชิงโตเป็นจงสิอาเทมเพรสเชอร์ห้องอาเทมเพรสเชอร์จงสิฟาโรย์สีราพลีฟาเรนไฮต์ละอันดอกก็พุทเตละบังแค่ directly เกี่ยวกับจงสิเชลังดุนนุนเอพุทเตละดักเป็นอาเบรนสิตาเมคังพอละโซ่จอยเนเป็นอาลังลีละอาเชทเฮปุสตาเมอิงแลนด์อีกเชอร์จีละโซ่ลูกอดอาบังแค่เครงอาจอยเนเป็นอาพิซับเกดัมเดบะอังอีกิบูเบียจอยเนเป็นสิตาเมออกาโลสิตาเมคีคังอีอังริงบังเทปิกละเทลูพุทเตออกอาบังอารมณ์ความมาออร์แกนเกิดดูสิตาเมพิโอเป็นพอล้านโซเซียออกแข่งโนจีอังริงนัดสีดามิกบอมพอ
1: ทรูดอกเตอร์ปัจจุบันพอตั้งแต่ลาบังโซอักเกสโซบังแกอาร์นี่เกสโซฮุดบุตั้งแต่นนแกพังออกอปอร์อาร์นี่เกสโซลาเป็นฮัลกังซามาปอร์อาร์นี่เกสโซสิตาเมกังซามาปอร์ฮุดสิตาเมอาร์นี่เกสโซปิกดูฮัลโซฮุดสิตาเมลาบังอักเกสโซกัจจุลงตาดูยิมา
0: จงสีลากังซามฮุดเป็นนนลาแกพังออกฮุดอาร์นี่อาฮิตบังเกตดูผู้วัยพิษสิทำให้กังซัมฮุดบังเกตนนละเกพังออกฮุดเป็นอัตเทมเพรสเชอร์บังเกตละเอสเอฮอลละแอนไวรอนเมนต์สิทำให้อาซับโอเคเชเพล็กดกละโซจอยเนซีละเกพังออกฮุดก็อันมาอังตั้งเกดูสิทำให้กังซัมฮุดบังเกตอังตั้งตาอาซับโอเคเกเชลาร์ดกละเสียงเป็นมุเนตอาออกสิทำให้ฮอลล์สุดเกอัตเทมเพรสเชอร์สิทำให้อาซับโอเคคอมเกดกละโซจอยเนเป็นสิละโซอาเกสโซสิตาเมนแมนเกจลองพิจีผัวจัดบางแห่งริมคงเช
1: ตั้งแต่อิลิตมังกังลงกุศลปอร์สิลาบังโซอาเกสโซบังเกลองเกอองล
0: หลังน้ำเอลเตอิลิตุมลาอาเชคโลเฮซับบิซิโกยอาร์นิกิโซปเตลาไปไปหดลาเกอิลิตุมสิตาเมลาสกอลคิโดนอสมารันตาเทกลองจีลา15 ออกัสผู้สิตาเมบาดับสกอลลองสิตาเมเซมดีลองสิตาเมอสมารตุมแมนแมนครับพี่ตังหอบ้าลา15 ออกัสสิตาเมลาเปเรตเกคุรีฮุดสิตาเมกิครับดุบดุลาโซฮุดบังเกลังดามเอลโลเตเบลเลกาเชคโลเป็นปังบาร์ดามโลเตลาโซเชคโลฮุดซีบีซีคอยลาโซนักเกโซบังเกลองปอนซีเกออง
1: ตั้งที่ลาโซพอร์ฮุดเกจูกิจุนเป็นเชิงโลกิดูเกทักกัจจิรีจีอับังเกกุสโอนิกลด็อกเตอร์
0: ลาโซฮุดเกเชรีในพวกแกลาอันเรดบังบิซิโกยเกเชงซีฮุดแกอิลีอุนปเตอร์นิวังสิตาเมออกอารโลลังบังเป็นนางอันแกปาเลนังยีลาโซโลกอดเป็นอิลีลาเทเซรีสิตาเมเกโชดุนังยีลาเทเซรีเกชนนังกอกบังแกลาเอออกอารโลขันมาวิตามินคาเวสิตาเมแกปาโดพันเนาะอังเป็นลาอันนี้โซขันมาอิลีอับเกเชรีดุนเจเนบานูเดงสิตาเมแอนพอนังพอเปรีสิตาเมชอยสิตาเมอาริกิดิงาชอยสีแอนังพออากาจงสีอุ่นพุทเตพุทุบสิตาเมเชคุปอนเตยิลิตุมลาโซอาฮิดสตรอกปูเป็นเชพะจอกปอนนุนจี
1: จูโรโลปัจจินีปอนปอนตั้งแต่ลาบังโซเกโซพุทักกัจจินีนี้เป็นอาจอกกัจจทันตาลาปุสันตาดูมา
0: ลาโซเกโซเป็นนอนลมเกปังเทกไหนงี้บังแค่มุนิดอะตุมลาอาผู้เกโซเป็นลาโซฮิดสตรอกปูอิลิตุมอาซับโอตั้งแทงไหนงี้แกล่ะผู้เห็นล้อมุนิตุมก็temperature อาผู้เจเนบา100°C ล้านซีกิโซพุทเตลาอิลิตุมบังเกอาผู้กิโซผู้เล่ผู้ดำตัดช็อกจงซี100เป็นอาบิซีเจเนบา40°C ตั้งหอบ่า104°F ละอันซีเกดโดอา temperature แค่ล่างอาแตงเป็นอังเป็นลาโซเกโซกับชลองล็อกอัมเนตจงซีอาฮิสตรีโดเจอร์นิกิสโซลองคามิเคลมโดบาร์นิโซเกชิงตังโดโอพุทเตอิลิตุมปูดามิลาโซเทมเพรสเชอร์เฮซับเป็นสิตาเมลาบังเกเฮดสโตรกปูสิตาเมปูปอนอีกเมล
1: อตั้งแต่เมื่อเห็นนิลินังการจูพังออกเซฟเซฟเป็นลังคังซัมกิจุนปุซอนซีนอนพังออกเป็นเฮมาร์ลูอีซีกิโดดิมลาปุซอนลุจอกปุโลเตอีบังอพันทังทีจิมะ
0: จงซีลาพังออกเซฟเซฟเป็นอิลีอีซีอาร์โลคิลูดลูพุทเตกิเชงซีออกอาร์โลบังเคลันพัสิกสักเซบอนสิตาเมลาซับโอเคคอมเมกีบังเคอังอีบังแมนแมนคอมเฮกโปลาอังอีเคคอมมาจอยเน

ังกังตะบีมุจจลาคาตรกซีโลจารีกังตอนอภัยโลจารีกังตอนอภัยจงสิลังดัมปุโลติรองสุปีอัตุมอโลจารีอาลงเกกังตอนอภัยจุมเจมอนตะรองอัตุมอโลจารีอาลงเกกังตอนอภัยตะบาเจลาคาเนลเกเกดัมเกวังอเวอร์ไซรองสุปีอัตุมอโลจารีอาลงเกเกดัมเกวังอเวอร์ไซไม่มุจจบอนตารองอาตุมาลุชาร์ลีอาลองเกเกดัมเกวังอเวอร์ไซต์ตัวเป็นเชิงล็อกอากาศิกษาดุลาคาสิร์เกอันนี้วังลุชาร์ลีไอเฮมกิดุนอภัยมาติเอเทนเดนส์อันนี้วังลุชาร์ลีไอเฮมกิดุนอาตุมตารองสุปีอาตุมอาลุชาร์ลีอาลองกัจจตงดุนเวอร์อภัยตามิเซนบอนตารองอาตุมอาลุชาร์ลีอาลองเกกาเจตองเวอร์อภัยตาองเอมุจจ์อาเทกิรองอตุมอโลชาร์ลีเอาสมาร์อปีอโปอตุมเกไซกัจุกิไซกัจุติกิอตุมซิเกองลาซีไซกัติกิอโปโลติรองอตุมอโลชาร์ลีเอาสมาร์อตุมโลชาร์ลีไอแฮมกาเจตองดุนอภัยอิงอาร์เวงลาซอนดาดุลาคาเก็บอปีอโปอตุมกัจินีปะเมเมRong sopi atum alo Charlie alongke api apo atum lo Charlie akenang sot alam chini mucho apotsi asomar atum apanta lo pa Charlie ji apan ardi pi mucho bonda rong atum alo Charlie alongke api apo atum ta lo Charlie akenang sot alam klardak pen kachini pameme pen apot.Asomar atum apan lo Charlie ahin anat laan ardi pidun tektedet. Lasi, rong atum alo Charlie along rat atum ta chini pimelote ardi pidun tekpo. Koson si rong supi atum lo Charlie pen rong atum alo Charlie pacheton pon tekpo. Ilitum along ri along chelangdam pulote.Rong supi atum alo Charlie pen rong atum alo Charlie ke.Adim kacheprek ason si kacharli ason amungta kacheprek dam thedungdu. Rong sopi atumalo charli along avarsai memuchot si theklong. Monta rong atum alo charli along avarsai ong perpe. Lasi lo charli ahin anat kapacheton ji apan sorkar penta ong dung asai amu deng pon si avarsai kipi ponta duolo. Laso apo siRong atum alo Charlie along, ka Charlie ahem hehe dorplup donangpo. Thanbang atum apai dorplup donangpo. Kedam kevang avarsai hehe pinangpo. Lo ka Charlie apai kapijum ji aphan. Rong atum alo Charlie au somar atum aphan ason avarsai pipon si. Latum antu si apai kepebat ponbom ji aphan bor ipon.Nangpo. Rat atum jok setame cherap cheto dunsi lo charli ahin anat ardi pidun thek nangji. Lasi lahehe amo anatu langpon lote. Rong supi atum alo charli pen. Rong atum alo charli payeton pon thekbo. Rong supi atum alo charli pen. Rong atum alo charli.La sonni along tame kacheprek le do seta amethang methang along aleta prekjam du. La sonni prekjam alo charli ason pen langpon lote anutin alo charli ausomar atubaphan pachingbar pon thekpo. La penajok lo charli ahin anat memuchot pen paprang pon rapet thekpo. Sorkar pen kapithik pon aron atheke right to education.Mate lo kacharli ji ajakong puaron along kapithik ponta lo kacharli ji apan avarsai kipipon mesen arondu. Atheke laso aron along kapithik pon. Anutin ausomar tame joike pen mesen pen lo charli long nangji. Ladak keduk keplang akur kang tui kang day dhorom alam ave pin pen kacharli avarsai pinangji. Lapen ningkanTrokpen ningkan kripli artaan angbong atumophan akidjoy pen. Lapen lo charli vek nangji pu kipipon avarsai mate aron tadu. Anutin ausomar atumta